อันเดียตัวเรตุกนับเป็นแม่คนนั้นเป็นเดียตุกรานในปุกินนับเป็นกูว่ามีนันต์เตตัยดีเกี่ยวเอาสินะก็คำมังกันเนรากตานอตันนันก้าวเกเรตังระกิดิโกกินัตคาเป็นยันไต

อยู่ในบังกันเนี่ยฮาราบุบุซีนะแบบเดตตัววันอะไรกันไอเดียกันนายโยแต่ย้อนกลับไปยากันก็ติดเราไว้มั่วไม่ป่วยอันนี้ตาเนี่ยสิ่งเดียวปุ่งเงยไม่ย้อนนรกเอาไว้ตาเดี๋ยวคนอะไรอารุเร่อะไรอันนักิโรยากันตะกุตุสิงห์สปัสนาตาวปัสกราปะคนนั้นไม่รู้เดียงอาปุ่งเงยยุ่งก็ยังกันตาเกะตาเนี่ยสิรอตาสิเมื่อนำตาไปเนี่ยโก้กว่าริสิระไม่ยี่ย้อนนำตาไปตาไอ้ยองกันเนี่ยคนนั้นอารุเรียเรียกันตะกุตุสิงห์สตะการตานิงอาปะนับเป็นเนี่ยปุ่งเงยเตะเตะตาวปัสเดียงอาปุ่งเงยยุ่งไม่กัน